0: and sing a lullaby to the ground.
1: ลิงปิงลิงปิงเจ้าบ่นอนบ่ให้กินกล้วยแลไปห้วยหาซ่อนปลาซิวเก็บผักติวมาใส่แกงเฮียดไม่ใส่แม่เอาปลาคอใหญ่อย่าห้องให้แมวพ่อ